ไปแย่เขาเจ้าช่วยงงเงินไม่จงไปแย่เขาเจ้าช่วยงงขัดใจงงเงินไม่จงเนี่ยคำว่าต้องมิจฉาหนึ่งเคเชียนี่ก็มาสักติงาตะมิจฉาหนึ่งไปแย่แล้วก็อาการนักปางเอาจงปางกันเนี่ยคำว่าต้องมิจฉาหนึ่งหมดแต่มาจากเชื่อเจ้านักขัดใจจงอัตเจ้าหน้าที่ออกตัวนู้นแต่มาไปก็ช่วยงงนั่นละมาม่าหน้าจงอาจจะว่าเจ้านักขัดจักไปยังมันอาจจะนักเดียวเนื้อไม่จานนั่นเต็มไปจู่ขัดติดใจบุญแต่เมื่อก่อนอาจจะนั่นช่วงนั้นจู่นัดเช้ามันอาจจะขัดใจยังมันจะมาโน้มมาแต่ขัดใจอยู่ลุ้งเฮาจักเสียตัวนู้นอาจจะนั่นจะไปเลือกเฮาจะมาหนักไปยังมันอีหลับไปจักขัดจักไปยังมันก็แค่นี้แต่เมื่อก่อนอุกจู่ก็ใจอาจจะนั่นดอกตาวที่เลวเขาจะมากมาอย่าไปบอกชาวเรามาดิจะมาคว้าเคเชียนี่ไอ้ดอกตาวที่เลวอาจจะน่าอุกดูก็ใจคิดชุดเรามาเช่ามาดอกพยมันจะมาคว้าแต่มาคนงานเราขีมุกสักตัวนู้นอีพีอุตักชาวเรางดลุ้งแต่คิดชุดเรามาเช่ามาตัวขัดใจจะยุ่นอุกดูก็ใจแต่เมื่อก่อนอาชกชมาดอกทิลลุกีลาปนิชยาชมาดอกทิลลุกันปีจักรชยาชมาดอกทิลลุกันคือชุลีมาชัยมาตกไปยุ่งมาตะแต่เมื่อคนงานเราขึ้นมุขเสบักตุนุนนะอีพีตกเฉลี่ยงคนลุติกอะไรเฉลี่ยงคนลุติกอีพีอะไรเฉลี่ยงคนลุติกแต่เมื่อก่อนอาเรื่องมาตะนะอาทิตย์ที่เกี่ยวกับจุดจังกันมานำมาสุริอิละอาทิตย์ก่อนอาชกปักกระวัดตุกแต่เมื่อคนงานตุนานิแต่มังกันเลยมาเลยแต่การงานที่ชอบเชื่องานจะเข้าจิตกิจกิจแต่มากกว่าอัตนาเรียนนี่แต่มาจะมาช่วยจักรปัจจุบันว่าอัตนาเรียนจะใครก็มาคิดกิจหัตถ์เขาจะช่วยงานจักรปัจจุบันว่าเจ้าหนังงานมาจากต่างจังหวัดชาหนึ่งอีดาศักดิ์ตรงจังหวัดชาหนึ่งแต่มาถ้านักกิจกิจก็แต่มาพิจารณาเขาจะจักรปัจจุบันว่าแต่มากกว่าคนต่างมาจะมาจะไอ้เรื่องนี้เขาจะมาจะเงินมาจะมากคนงาอุปกรณ์ไปดูอัตวิมานนะอุปกรณ์ที่เชื่อคนจะกระไรงอติกุนอิราติกุเขาจะมาจะกระดัวบุญอิเรื่องเขาจะมาคนเนี่ยงาตมานน่าจงแต่มากคนงาตุนัดเยวนังมึงแต่มาจากบะแต่มาจะช่วยจะจับไปจงมึงก็มาแต่มาทำนกเขาจะจักครับดิฉันเลยมาเช่ามันทำกัวอัตโนนอัตวัตตะไปยุ่งมาจ้ะทำกัวรู้อีพีอุตักเฉลี่ยงก็จนกิเชียนเกลักเสมาติเลวกันอีพีอุตักเฉลี่ยงก็ขัดใจยุ่งไม่จนแต่มาเกลักเสมาตินั่งกันอีพีอุตักเฉลี่ยงก็ขัดใจยุ่งกันไม่จนทำกัวนัวขิงมิวอีพีอุตักเฉลี่ยงมาวก็เลยสมัติเลี้ยวกิจการนี่อีพีโอแต่ขุนยาขัดตักไปยังมือมาต่อแต่ไม่ตัวขัดใจอยู่กิจตัวนี้แช่มแต่มากว่าตกไปอยู่ปิดตัวนี่ลูกเตยโชว์กิจวัตรตาหน้าขโมยเนื้อกิจตัวมันนะปิดตัวนี่อักตะบุตรอามากิจตัวนี่อักตะโชว์กุลุนิตาหน้าใช่นักอาคิดชุดนั้นเช่ามาได้แต่มาควาตัวน่าตัวอัตยมมาจากขามุติโนลูนับปุ่นเลี้ยวตาลูติงคิดชุดนั้นเช่ามาตกไปจนแต่มาควาคนตะปุ่นามันจ้าอาเชียนิกอุรุกายคันยักษ์ตัวนั้นก็เลยไปบ้างว่าแต่ตกเช่ามาจากแต่มาดีกลัวอุรุกายังกันตรงไปยังว่าอาบัตเชียงเนื้อไม่จานุแต่มาตานะอาบัตเชียงก็อยู่นัดเชียงก็เชียงอ่ะนายกเต้าช่วยงดตักปุ๊บตานะนายกเวียดังเชียงก็ไม่เอาตานะนัดเชียวติ้งเองอักขุติ้งเองเลวเองตานะตับโบนะเนี่ยขวานักเต้าตักปุ๊บได้กะตับโบนะกินเลี้ยงเต้าตักปุ๊บตานะน่าจะเกิดอะไรสิ่งก็ไม่รู้น่าเชื่อเป็นอะไรเชื่ออะไรกันเนี่ยแต่